0: Nema drugog Boga osim Allaha, Muhammed je Božji zaslanik.
1: Ilah mađiro, Allah moje, Muhammedna, wa Rasul Kisa.
2: In ja patu dju apah Allah i Muhammed ili misa šit Allah.
3: ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์
4: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ
5: ์ There is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah